0: ชวาละลงขนุวะชีซอวะลิตัมพาซอวะซาริพะระกลบะดามากิลุยนะบิกะลุยนะระดะนาลงขนุบุปวกปะมากิมะปานะสุนนะสนายะถึงปิรัมบวยโตลงขนุมะตัยมะนาวะนีชีมะซามะสุไลรัมดีมะซามะสุยาวรัมดะบะนะมะปานะสุนนะไหรัมมี อิปากิบงาอิปากิเบมาอิปานะนะคอยะนีดาทุลุมชิถามะปิกินะคอยปังทุอะนะหะระกะบะมะตัมนะอิปากิบงาอิปากิชะนายะถังดีกะรุถักกะสุกาพะดีมะลิมะยิดะสุตาพะดีนะปาลินะโมมะนีนะยาซิกินิตองปิวโดปันทอง
1: อดุไวบตารบดีอะยังนะคอยะนีนะไตบังมาลิมดาซะดวนชุดุเลฮุนะบะกิดะมักตานวายัยพะนะปานะมะตัมดาซะดานอกดาพังนะบะกิดะมักดาอิปาวะไฮเกอิปานะฮะยังคอมเมนต์ให้ตุกุลตานคือมะตัมดาอิปากะลุยนะรัมมะตินะรัมบาอะฮัลมะรีบุซะกออุกะรุมกะรัมมะสิกลานุฮะลัมดาอะซุนนะมะปานะตักปิรมีกวาอูรุมะกูอุไซ
0: เจ้ามารีบุสะกุบะตารบดีนะคุยกิสะดาลังกาซวยดินะผังกะนีดะนะตักปิรุปะมะตัมนาหมะปางิวาดูตามะดะลังกุนูนุปาดุนะฮัลมะรีบุสะกุบะกิสะกุปาวปิบะสะกะบะมะตัมนาลังกุนูมะตัยมะนาวะนีนะสะกุซะริบะดุสะกะมะรีอะดุนะกะรัมบะนมีทาวุนูไฮบะงายนะงายนะสุนนะยุชิลัคคีอะสุนนะสะกุบะกุรุนะมียุชิลักละบะมะตัมนาฮัลมะรีนะลังกุนูกิมอมะมะราลัยดะลากุนาฮัลมะรีกิมะเทลโกยปุนะมักซะลุงมะมังละคินกะเร
2: ᱥᱟᱭᱥᱮᱠᱞᱩᱵ ᱥᱤᱝᱜᱮᱨᱵᱚᱱᱜᱤ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱝᱱᱟ ᱯᱟᱝᱛᱷᱚᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱤᱝ ᱞᱟᱱᱛᱷᱚᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱞᱚᱭᱡᱟᱨᱮ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱤᱫᱟ ᱛᱟᱵᱞᱟ ᱯᱟᱭᱵᱤ ᱠᱷᱤᱵᱟ ᱡᱩᱢᱱᱟᱢ ᱱᱟᱨᱚᱞ ᱜᱤ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ
1: sini.